สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.25 จุดไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ31ปีธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์ที่18กันยายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3เดือนและสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากที่ก่อนหน้านี้เคยปรับขึ้นทุก6เดือนโดยประมาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากทางธนาคารได้ส่งสัญญาณว่าจะรับมือความเสี่ยงที่ราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าพายุตู้เจียนซึ่งเป็นพายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวในมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเวลา 12:00 นของวันศุกร์ที่18พายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเหนือหน้าน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะชิจิจิมะด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง975เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมพายุรุนแรงที่มีความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังพัดไปภายในรัศมี110กิโลเมตรจากศูนย์กลางของพายุสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะดังกล่าวด้วยความเร็วลมสูงสุด83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมชั่วขณะสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีคลื่นลมแรงในทะเลโดยมีความสูงถึง7เมตรมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องด้วยโดยอาจมีปริมาณน้ำฝนบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวสูงถึง250มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันเสาร์ที่19ประชาชนได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังลมแรงคลื่นสูงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วยทางหน่วยงานระบุว่าเมฆฝนจะแผ่ขยายไปทางเหนือของพายุและประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของภูมิภาคโทไกถึงโทโฮกุควรระวังฝนตกหนักที่อาจรุนแรงถึงขั้นมีการเตือนภัยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20ถึงประมาณวันจันทร์ที่21แม้ว่าพายุจะยังไม่เข้าใกล้ก็ตามกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้เริ่มปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศแล้วขณะที่ไฟป่ายังคงลุกลามในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่16กันยายนเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ตักน้ำทะเลและปล่อยลงมาเหนือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันตนเองกล่าวว่าควันปกคลุมทั่วบริเวณทำให้ทัศนวิสัยแย่มากการปล่อยน้ำจากทางอากาศภายใต้สภาวะเช่นนี้จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเรือลำเลียง1ลำที่บรรทุกเฮลิคอปเตอร์3ลำไปยังกะลิมันตันเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟในต่างประเทศ

รัสเซียกำลังจัดการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รุกรานยูเครนการเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รัสเซียต้องการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนต่อปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่รัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาทุก5ปีการลงคะแนนจะใช้เวลา3วันผู้สมัครแข่งขันกันเพื่อชิง450ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือที่รู้จักกันในชื่อสภาดูมาที่นั่งครึ่งหนึ่งมาจากระบบบัญชีรายชื่อของพรรคส่วนอีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตละ1ที่นั่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มนับคะแนนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนสื่อรัสเซียรายงานว่าพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้ส่งผู้สมัครกว่า180คนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วศาลฎีกาได้ถอดพรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านออกจากรายชื่อพรรคการเมืองระดับประเทศนายคิริลกอนชารอฟหัวหน้าสาขากรุงมอสโกของพรรคดังกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเกรงกลัวกลุ่มต่อต้านสงครามเขากล่าวว่าเราคาดไว้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเพราะเราเป็นพรรคเดียวในรัสเซียที่ต่อต้านสงครามและเรียกร้องให้หยุดยิงเขากล่าวว่าผู้สมัครของพรรคยาโบโก้ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและยืนยันว่าจะเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านรัฐบาลนายปูตินต่อไปนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่าแคนาดาจะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในหลากหลายด้านรวมถึงเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศนายคานีกล่าวต่อสภายุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายนในเมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสเขากล่าวว่าแคนาดาและสหภาพยุโรปสามารถร่วมมือกันยึดมั่นในจุดยืนของเราเพื่อรักษาคุณค่าที่เรายึดถือไว้พร้อมทั้งสร้างหลังคาคุ้มกันเพื่อให้พลเมืองของเราสามารถเติบโตภายใต้ร่มเงานี้ได้เขากล่าวถึงการกระชับความร่วมมือในด้านแร่ธาตุสำคัญขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงด้านพลังงานและสาขาอื่นๆด้วยเขากล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวควรตั้งอยู่บนค่านิยมร่วมกันเช่นตลาดเสรีและหลักนิติธรรมคำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นางอัวซูลาฟอนเดอไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอเมื่อวันพุธที่16ให้เปิดโอกาสให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของสหภาพยุโรปคำกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างแคนาดากับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องภาษีส่งออกและนำเข้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณว่ากำลังติดตามความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดานายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่16ว่าหากเขาคิดว่าสหภาพยุโรปกำลังกระทำการที่เป็นปรปักษ์เขาจะเรียกเก็บภาษีอย่างเข้มงวดหรือยุติการค้ากับยุโรปในหลายรายการจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่29ครับเกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่ทำมา
1: ต่างชาติจากเวียดนามมีย่าช่างภาพชาวจีนและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านกำลังคุยกันอยู่ในบ้านคุณฮารุมีย่าไปงานแสดงดนตรีที่วัดในคามากุระมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้มีย่ากำลังเอาภาพที่ตัวเองถ่ายไว้ให้คนอื่นๆดูค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่29กันครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: ดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ。
1: みやพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดนตรีค่ะ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: วันอาทิตย์ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็ถามว่า
3: โดเดชิตะคะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
2: สุบาราชิกัตตะเดส
0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: คุณฮารุพูดอีก
3: それはよかったですね
0: ดีนะคะ
1: มีย่าเอาภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ให้พวกเธอดูรวมทั้งภาพนักเปียโนด้วยค่ะ
2: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
2: มีแต่กระใส
0: ดูสิ
1: มีอะไรบางอย่างสะดุดความสนใจของธรรมค่ะ
2: อ
1: ๋
2: ะこれยูกิซัง
0: นี่คุณยูกิ
1: เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณฮารุตรวจจับอารมณ์ได้ในน้ำเสียงของธรรมค่ะแล้วแก้มของคุณฮารุก็เปล่งแสงขึ้นมาย
3: ูกิซัง
0: คุณยูกิ
1: ยูกิคือนักเปียโนเป็นชายในฝันของธรรมค่ะและเป็นคนที่ธรรมหวังว่าจะได้พบในญี่ปุ่นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือไปฟังการบรรเลงเปียโน
2: เปียโนの演奏を聞きに行きました
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
4: เปียโน
0: คือเปียโนคำว่า
4: 演奏
0: แปลว่าการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงดนตรีและ
4: เปียโนの演奏
0: หมายถึงการบรรเลงเปียโนคำช่วยโอหลังจากนั้นบ่งชี้กรรมของคำกริยาที่ตามมาครับต่อมาคือ
4: 聞きに
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าสู่การฟังและ
4: 行きました
0: คือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
4: 行く
0: นั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือข้อความ
4: 聞きに行きました
0: ซึ่งแปลว่าไปฟังส่วนที่พูดว่า
4: 聞きに
0: มาจากคำกริยา
4: 聞く
0: ฟังที่อยู่ในรูปますซึ่งจะกลายเป็น
4: 聞きます
0: แล้วก็ตัดますออกไปกลายเป็น
4: 聞き
0: จากนั้นก็เพิ่มคำช่วยนี้เข้าไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์ครับ
1: ก็คือสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่งได้โดยการตัด must ออกจากรูป must ของคำกริยาแล้วก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับ
1: ทีนี้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
4: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: และนี่คือบทสนทนาอีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว
3: 今日どこに行きましたか
2: 原宿に服を買いに行きました
0: มาดูความหมายกันครับ
3: 今日どこに行きましたか
1: วันนี้ไปไหนคะ
0: ประโยคนี้อยู่ในรูปอดีตนะครับคำว่า
4: 今日
0: แปลว่าวันนี้และ
4: どこ
0: แปลว่าที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับ
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ไปซื้อเสื้อผ้าที่ฮาราจูกุค่ะ
0: ประโยคนี้ก็อยู่ในรูปอดีตอีกเช่นกันครับที่ฮาราจูกุมีร้านแฟชั่นเก๋ไก๋เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่สนใจแฟชั่นล่าสุดนะครับคำว่า
2: ฟุกุ
0: แปลว่าเสื้อผ้าต่อมาคือ
2: ไคนิ
0: ประกอบด้วยคำที่มาจากกริยาซื้อ
2: คาว
0: ซึ่งมีรูปมัสคือ
2: คายมัส
0: จากนั้นก็ตัดมัสออกเพื่อให้เป็น
2: ไค
0: แล้วก็เพิ่มนิเข้าไปเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการไปฮาราจูกุครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็พูดซ้ำคำตอบที่ต่อจากคำถามนะคะ
4: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: มาลองพูดถึงสิ่งอื่นๆที่อาจจะอยากทำดูบ้างนะครับสมมุติว่าไปกินซูชิจะพูดว่าไปกินซูชิพูดยังไงคำว่าซูชิคือ
2: ซูชิซูชิ
0: ต่อมาคำว่ากินพูดว่า
2: ทาเบรุ
0: และรูปมัสคือ
2: ทาเบมัส
0: จากนั้นตัดมัสก็จะกลายเป็น
2: ทาเบทาเบ
0: ลองพูดดูนะครับ
5: を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ต่อไปคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพูดวันในสัปดาห์ครับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วพูดตามแต่ละคำครับ
1: วันจัน
4: ทร์月曜日
1: วันอังคาร
4: 火曜日
1: วันพุธ
4: 水曜日
1: วันพฤหัสบดี
4: 木曜日
1: วันศุกร
4: ์金曜日
1: วันเสาร
4: ์土曜日
1: วันอาทิตย์
4: 日曜日
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
6: あ、これ、ゆうきさん
3: ゆうきさん？
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เสนอเรื่องคามากุระค่ะ
0: คามากุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับกว่า800ปีก่อนรัฐบาลตระกูลนักรบได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับ
1: โอ้โหหมายถึงรัฐบาลซามูไรชุดแรกน่ะเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลเจ้าซูรุกาโอกะฮาจิมังอุมีความเกี่ยวพันกับซามูไรตระกูลมินาโมโตะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปสูง11เมตรด้วยครับ
1: ก็ให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเอได้ยินว่าแถวนั้นมีชายหาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักโตคลื่นก็พากันไปที่ชายหาดและถ้าเลยจากแถวนั้นตามชายหาดไปหน่อยก็จะถึงเกาะเอโนชิมะนะครับเป็นจุดที่สวยงามกลายเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการถ่ายทอดไว้บนภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอุกิโยเอะด้วยนะครับยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan